0: ันคีกดันกันการเกมาดาใครดันกันการดีมาดา
1: ดีมาดาเอาไปดูมีดูเร
0: อะกระดกมีดูเร
1: ตั้งยายาตั้งกี่ตัวที่ใครดันใครไงอินเกเนรัสเซาหน้าอับรามขามุกับกันเนสหนุ่มวัยสิบยาค่ะอุชบิกราซิโออับรามไอทีนั้นค่ะเด็กเล่นสิกราซิโออับรามมาร์ตินไอไอ้คนที่จะกราซิโอบรูเบนาร์ดฟอบาเซ่ไอ้คนที่อาเตอร์โนอันอาร์ตินสิบองค์ไอ้ชาวคันเนติฟอบาเซ่แต่งี้แล้วก็เอาไปดู
0: กันกันสักนิดจะดูว่าเนราซาวใครก็มุดเองขัดเสียสักโคเรบาบาเดเร่ดิมามาสออมาดามีลิเบอร์ตินอุยเซสออมาโดโรตีอาสวาร์พอยส์ออมาตามาเคมคอสจะออมากันที่สวาร์พอยส์ทีเดใครงามิงคาราจันทุกเกเคนส์อุยเซบันไอตามสักคู่ใครดันกันกันดิมาดัก
2: ใครรู้จักจันทุบังไงใคร
0: รู้จักจันทุบังไง
2: ใครจะมีดูเ
0: ลยใครแกครับ
2: ก็รู้เนราซาวใครมันขัดยัดจันเองก็คุ้มเลยไม่มันก็ก็จะรักให้เป็นอาสักคนที่มามาเอามาจีด้ากินหามาเอาว่าอเล็กซ์กัมรูดีเอามาปีตระกัมรูดีเอาว่าเชอรินหุ่ยสมาปุเอาว่าซิมอนสวาร์เอามาจูบิสวาร์ปุ้ยเอาว่าตาตาเตเคิร์กีเอาว่าเอามาโอดัมเตเคิร์สเอามาซาเลตเอามาชาลันไอ้ขัดกันกันเด็กเราต้องสั่งเอวิสิทธิ์เลยมามินอารมันเด็กคนที่มุ่งกุศลเอามาตานามาราจากอฟเอามามาร์ตาอุมาตีเอามาคลาวดิอาอุมาตีเอามาคริสต์กัตติฟุนนี่อับปะพลาซีเอามาฮิตวิสเคอร์เมนเอามารามอนฮาบาเซสเอามาซานาสวาร์บุยกันเป็นหางลักษณะของสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งนั้นเอามาตันดับเรสเอามาปิริโอตุเกลนีเอามาเลมอนไกบาลาเอามารูทสวาร์บุยเอามาทีดิมัสลาร์วัตเซย์บริการเขาเรียกว่าสิเอามาอันนักกวนตัวกุศเอามาคาดิฟันเวกเอามาควีตมาฟิเอตเร็กเอามาบาบิโออิซักซึ่งนี่อะไรผมง่ายเกินอาอุชุกนะเอามาตารุอารุทไคเซเอามาหมารวานาไคเซเอามาตัวรถยาปีนาร์เอามาชาบินไอเวสซีหัวรักกับใครนะมาเกลันสีเอเรสินไอตรงนั้นก็เป็นชุดยาคุณเอาสุนหันไอนี่คุณไอเอ็มันใครแต่สุนัขจะดุกมาดิถ้าดุใครไอ้ที่เอาเสียมันดังไอเวสอาสกิทาร์ซาใครกัน
0: สิจัดเสียดุกมั้งใครรันกันกันดิใครไม่ได้ไงใครไม่ได้ไ
3: งโอ้ sorry เปดูไม่ได้ไม่ได้ดีวะ
0: อะไรขนาดกูไม่ได้
3: ใครแกเปดูตกแต่กิสาวรักใครรันดินขากรุงไอที่มามิสารจาร์ที่ของเอริสตินพูดสิสอนาเด็กที่ขาดพรินซ์ตะกรุดขวารีบัตเจอปะอัลฟิโอส์โอ้ครับทักข่าวระชูสเตรังอันเอสอัสนะที่ได้กิสิได้ดีเกย์มารถอุตระลังอังกฤษกับมุดานิชิบังกับขัดขริกรุงไอซิตรินสกุตากรุขเรบะว่าเกิดันไอซินาอันดุตรินไอบอมว่าสิเกย์มูบอิซัสการ์คาเมนดุกอนาเด็กขัดดิ้งไอซิว่าสิตุบัดขัดดิกรุขเรบะกันกันเปรูเนบัสตามขบักสะโคบายบาย
0: กันกันสเกย์มาอิซัสเซซาดุงว่า
3: บายพุทธะ
0: อาเมดาเขาเปรูโตขบะอาอบาพีตรัสกันดุนดูสิตาราสอมานานากันดุนดูสิระเก่งอบไอสิอมาเดรสิกันดุนดูสังไอตัมสนาวารากาชุเมปไกรันสิอมาดิสิอบากุชินันดอกบัตรนิจสักโคเรบาบัตเร่เอาสิพอบิสเกอชุเมปบัคุงาเดรักันคีวารากาไกคุนบราวน์เฟลส์คาริปนันฮานาตายงายมิคาตาเบเดบัตเร่อินคาร์ดไอพีเกคาริปติดตัวอับเคนเนสอุสิบันไอตัมสักคู่สรุปชินันดูไทยซะอาใครกาเซนเดอเวดูดีกรามเนี่ยกันกันสเคนเนสอิซาเซซาซาดูนะอุมาเรบวารากันวากาสติไกรันน่าใจไงอามิคาทับเดบัดเดอเอาสิบริทคารุคัสมาดูกันกันเคยดิสิฮุงกาเฮนดามันว่าเซกิดาซาวราเซเนกุจันบ่ายไกรันอารมาอ๋อไอเก่งงมดมช่วยมีบ่าใจกูเรน

0: ดาเชื่อได้ด้วยว่าฮุลูดีสตาบังอาลีเจนีสิ่งที่เขาเชื่อได้ด้วยว่าอาดาการการับที่มีเรามาการการับเชื่อการการหาตรงดีเชื่อสุขได้ของเขาเป็นด้วยว่าเชื่อคุกเกอที่ได้ด้วยมีเรื่องที่ไอ้งามซาซาด้าซาด้ากันที่มีคำกินงั้นเราเจอดูสาวคนที่มีงั้นเราไม่ที่ได้มีทับที่หาคุกเกอที่ได้ด้วยว่าอมารอฮันจิซาอามาโรฮันจิฟอลไอติงกันซาซิตังสตากราอามาโรเอ็งเทสโมนิเจเนรันฮัวบาซิกันการาบาโดอุเรอิบรอมิเจอุมันเบตันเนบังนามิงุสนาบาคุโดอังเซซุตเบกันการาบาโดอุอาเรโดอดาสตูดิโอสนาติกาซิ
1: กันดันสไทซาเทซาอามาเ
0: รฮันจิบาบา
1: Ama da to khabar ke dikairan kharan ain inke oma chona scribers awa velem awose oma makhridan awose china marianes aufrau jacobs madi plot lamune sa khu madira kanqise ike e neko kanba kairan arma khida saurase heaven messengers ngan ngans kha ngai bahire

0: ักษาบาดเจ็บอุดเลยถ้าว่าผมนั่งอาจจะมาตะกะห้าแต่ไม่คิดอะไรไม่มีการกังวลไม่คิดไม่มีการวางสายจะมาอยู่บริจุกันก่อนที่จะตั้งตั้งขัดอยู่นักขัดระมิสที่ไอ้ดิสนี่อนุกากบาดวัดวัดดิชกอนุกากบาดก็คิดอะไรกันวางสายจะมาอยู่บริจุกุ้งใบตะกุ้งมึงกับใบตะกี้มึงกับใบวางกับใบตะกี้วางกับชิบุชิบุนี่นี่ที่เอ็นจีโอเมงไงพวกเขาอันก็คิดว่างามดีนะบ้าหาคิดงามดีข้าบังว่าที่คิดว่าที่มุ่งชิวว่าที่เก้าอามากันตุ้ยได้กี่ทีเด้อวันของนั้นตุ้ยได้สิงาคุมีของนั้นอาทิตย์นั้นขัดงาตะการห้าจะมาอยู่โอ้ยเจ้าฮานะที่จะมุ่งอันสกุลที่สี่ทีเด้อมาดีอยู่ตรงนี้แล้วไปที่สโลสิสิสี่เอ็ดจะมาหาการกสิสิที่นิ่งคุมีนี่คือแล้วกันไอเดียพวกเขาI want to see Kankanichi, Kakum Saha, I asking a Karakara like he had it. Having what he think I might make me. Hana ini, Kumroi, Ochi, my Gatti, Unda, Dati, Undani, Magai, Ojin, what is it and Maha? Chiki Kuban Kukuna Kushiki Kan, Chiki Karakara like he had. So Nasi did Aramiba. I wish the Karakara Sami had. So only I in Kanji Turun Kubani and Kubani am.In the two under him in mind, Sada had a ha, my own mother hiding, even Chris Gow. So Nan Ian Nai Kain, Nan the Guru and Kubani Am. So Nan being a Karakarasa Gaya, aping like Karakarasa Yuchin, because he hit the sick hole, open with a Nagata Kai. So nobody like Karakarasa Yah, so nobody can is a Gandma. So the Batsimu, Dagasa Koma, sitting on a tourist can have.加埋啲啲，你持續個無謂興，你已經按佢哋嗰班咁樣子呀。所以頭先你按佢哋先咁樣子好快哦，我全部個批准你就咁冇。所以頭先，我講你，但是你哋，我烏嘅阿羅古，啊烏係諾哈古哈格啲人，我阿羅古，你阿羅古啲狗狗係幾時卡拉卡拉？所以，你卡拉卡拉是啲乜嘢哈？誒，大 Chris， 曬得我一萬哈，因為你大 Chris 狗，我點解我一萬因為我行，肯定係卡拉卡拉。即係因為我行，肯定。So, Nang on a tourist is Nang on a year for outlever Doran, adding Nadaka, Hatama, you, or the Yugan Tradition, Tongan Kadidi. Till a Yugan name, neither warning Nang on a tourist is Nanning, adding a Hatamaisko or the Gate, Madida Bushiko, Taina Bushiko, Kisney Hana Trombet, Kriska, or the Yugan Trombet, Sina is a well known card. Did it? Now one on an adding Nadaka, Hatama, you. Not the Jim Gato, Chidi Tanka, outlet.Anuga gabab ta siwa da khaisa. Kung chip khabara wa khai, chip ni tora ka sna kao da khaisa. Ma pa, hum abasa, ma bara khai chi, ma ba ira maang wa chi pa chi. Ti tara ten kung oshke, nien ngona di nga ma ba chit ma, ma sa chit tan hui. Kaing oi. Kaing oi. Radio sa kanan re, in hua u dire.
1: Kan kan da gira, ta gira abu ba do le te, aroma. Anuga gabab in kong, ui si aroma ama be sna.Da ke kai se ama be singara kan kan abu ba bomba da ke sikhai ta sing hawe ba da dikami ama ba sin ke do sa sa ja le ai ai da ni le ai ba ama ai ba da ai ba da ni ta da dik ka ba khai khai na ti bi anu ka ba anu bu khai ai kho ngai ai ba khai sai ka ba da ti ti khai ni ni ni ta sing hawe ba da dikami ai aAnu di dalam, anu kui di dalam ni. Anu anu sendal ni ni, amang ibu ada apa? Ibu, ayah saya apa ada ha? Anu di dalam kongkau si amaga. Jadi di dalam kai sila kanggal abu pa. Di dalam pin ama besnya. Kalau korek kai sing anu kagak. Kan anu anu di sila kan anu sing kongkau si ni mereka jasa. Di dalam itu anu kagak bara. Oh, di dalam bara hong asing anu semua.Anu kagak baca kan, ini semin, ini bangun kamu. Mula kita